บิโกฮิโปรกาฮิวทาบิโกฮิโปรกาฮิวทานโบโจโนจิโยโนเรโยพีโนโบจุตินโบโจโนจิโยโนเรโยพีโนโบจุติมูเรพาโรโตเรมูเรฮอปุโนเรสีโรฮุน